นกชูปองเป็นลมรุยาลอกเป็นกุนเป็นลมนี่นงเลงาขึ้นเลยเป็นประจำจุดาเสียลาอีนั่งคุณวัยบุกเอาเสียลาจุนะนี่นงอาเลงเลวงาฮาลีจุนะอีนงไปเสีย

0: ชีนังชีอหงมันนายอีโคงอันนี้ปุ่นทางบ่พังอร่อยช่วยนายบ่มีช่างมาไปดูรู้เรื่องแน่นะคัลลูไว้กี่ปุ่นชีงั้นชีดีนิ่งที่ไรเองดูนะอีโคงอันนี้ปุ่นทางบ่พังไงดูนะฮ่าฮ่าฮ่าฮัลโหลปะเด็กกะยุ่งกาจิโกนุ่งโดนปงนังลังเดลเฮร์เมอิชานุพัลสาริกาที่ทับกตัวเร่ตัวลบซาเร่ฮ่าฮ่าว่าอยู่จิ้มมาตั้งกี่การีอายังดีกับทาวร์ดูนะอะคุยคุ้มกันกี่ได้ชีอีน่าคุณแบบใช่แบบดูโอ้ยเรื่องนั้นซะ
1: บ้าจี้อะ
0: ฮ่าฮ่าไอ้มาอีปุ่มมันนี่ฉันตระ
1: บ้าจี
0: ้นุ้ยไหลบรา
1: โอ้ยโอ้ย
0: แล้วชาจะเล่นชั้นอุปโภค
1: เออยาสิบบ้าจ
0: ี้ไอ้ไอ้นุ้ยกันอะไรชาจ้าไอ้นุ้ยชาเอาบริโภคไอ้ไอ้ชาปุ่มกันนุ้ยกาแฟดูปุ่ม
1: เออบ้าจี้เล่นชั้นอุปโภคยาสิบบ้าจี้ยาสิบบ้าจี้เออบ้าจี้ช่างกันชุดถอดวัตถุอุตระ
0: การิมตัดอุตระมันนี่ฉันตระอีป่านิ่งเทียนเลยมุดิกิปุ่มพ่อพาร์กาเฮเลไห้เหรอป้าดักเตอร์ไห้ไปดูนี่ไห้
1: บ้าจี
0: แต่ยังมีอีกประการเช่นตาไรตาไรนี่ชีบุยาปนตีเอ็ดนะนิ่งที่นั่นไหลมันดีกี่อีป้าเจ็บปุ่งป้าบาร์กาลอยดูนันนักดามุลัยเอ็ดไ
1: ห้คุยบ้าจีนี่ก็ชุดเธอตกประตูนะครับคุณยามนุ่งไว้เจริญอีฉันนุ่มปีนุ่มชีตัวมีชุดลูกหงตัวเองปองตาเจริญ
0: ไห้มางั้นชีเจนะจันตัวนี้ไห้จิงปนนุ่มปีนี่ไห้มันนี่ฉันตรา
1: บ้าจีอะ
0: ไห้ยังนั่นลูกหงบันนี่เนี่ยชาชาโน่ยงันตานั่นนะจันยี่ลูกหงเวลละโอ้ไ
1: ห้ช่วยหลักใจกี่บ้าจีไหลบ้างนะสักครั้งหนึ่งผมมีอยู่เองบ่อีฉันยี่บ่อรู้จักตาบยามนุ่งอันเจริบาจี
0: ขังเดรมันนี่ฉันนะปุ่นน่ะมักเช่นนั้นเอาลูกป้าอันนั้นกี่มากี่มารุปไปคอมบายจนสินเจริบทาวรังงั้นเต็นีอีป้าดีการีตยาวดี
1: โอ้บาจีก็ไปคอมบ์ก็ดีฮานะสักครั้งหนึ่งบีบละ
0: ชีเดนี่นี่บุ้งไอ้ป้าหนวารุรีบชาวรีแฟไอ้คุกี้ทำแต่เชียนทอมเสียมันปุ่นทกปีนะอีป้าบุตรลีตานะทารกะอีป้าบุลัยยังดูนี่คงจะทางไปฮัลเล
1: ่บาจี
0: ฮัลก์ปุ่นยุ่งกับจิโกนุ่งโดนสับเบรมมากี่มรุสุสาร์กากี่ทับก็ฮับผมเมื่อก็สมัชชันโดนบุลฮงนี่มานักกายนาดานปีนี่เนี่ยทับรังจริบะอิจฉาดูบาจีกี่ปุ่นสีดำมุกตัวนั่นดีนะเฮ้ย
1: โอ้บาจีก็ไปขโมยช่างองตัวนั่นดี
0: อีบุงว่ามาเท่าเจนครับอ่างนี่ให้ตาไม่ป้าบุงกี่การบาร์กี่ทับก็มุ่งเตียงปังมาสารุสุนุยกี่ดอกเตอร์เฮเบิลกายโนดูมาปาลัมเดมิรัมเดตัมมีให้เนี่ย
1: บาจี
0: น้องมาดีอ่างดูกายกี่โทรศัพท์นู่นวารีชากีอ่ะดูอิชาตุกิมาคนตัวตาบดาไอ้งอคีอิชาตุนุชีไอ้มาบุมาบุยามุนขังนันิงิไอ้นาดิลีเดลเฮริงิดามานุงไม่ยินักเทลามีไฮเน
1: ่บาจี
0: มาทำนาดิอีปานะคงยานาบุใจนาคนเจข้างมึงกำเดดนะฮิดากับเซลละกาอีปานะกันนัดตุมิงิตันจ้าดูดาอิชาตุกุเชียนเชียนเดนะไอ้กิดามุกตันเอร์ฮอนเดนะเมย์อีปายชาดิอุนาหูเด
1: บาจี
0: อิมพัลดีดิลิซัลมไดเดอุนนะกะเดบะซูมายปาบุงกีคาร์บาร์กีมีโอยกะรลากตนะวารีวะไตชาริงะตะคะระเทงละละเอนตอดนะอุนะฮอดเร
1: ฮอย
0: ฮุจิกปุดิมากีลาริกตัมบัมเจนายะตะเลยเยฮายังชิมะซันตุนกีลูฮงมะนังนะบะลากะนีมานะไกนาดานปิเจเนนะไฮรีเนอะดุบุยบุงมะนิชันดรามีรัมเดเลคิบัมมะปานเดเลคิบิมีนบูลังนิมะมะตัมเดฮลากปะมะยากะดรานะฮิบุงกะจา
1: ซุมิบาจีบาจีเนี่ยตักพี่รัวพอมปุ่นมาชั่วโมงอักตันนี
0: ่
1: อะดูบาจีเขาสิกที่บาจีอยากช่างดูกระชุดเหตุบัตรตกดับไปนี่นะบาจีบุษโหลมลีบะมาราเลอร์บะมีดุงอักพี่รึเชียริบระ
0: มันนี่สันระงั้นสิดีฟ้ากันหาดชมมรวาคัลอร่อย
1: บาจี
0: ไอ้ลำดมซี่ปุลิสปุถ้าจะเด
1: บาจี
0: อีบุงว่าธนาโนยซี่ป้าถ้าจะเดนเฮ้ยนวยดีเชนตะมุกปามบะปะชาตะมุกบะตัวลบตะมักขันบะแรงงักชาโซเลยแต่เป็นลำดับสิกิปุลิสปูอีป้ากิปุนซีเลนมาใครอีป้าขักท่าเจริญรอยจ้าจ้าไอ้น้อยบ่ท่าเจริญ
2: บาจีอาดมนาจะให้พี่กันเอาบาจีเอาไปชาโซยาวเลยลำดับมันสิปัญญาสิงนะปุลิสข้อยปุมาเท่ามุสักขังตบะไอ้นุ่มจะลายบ่ให้ตบะไม่หนูวิบวิบดีบาจีลานกินนี่บาจีชา
1: บาจีมันสิโฟโต้จิมจะชักขังลงติ่งบิวบะ
2: โฟโต้จิชักขังลงติ่งบิวบาจี
0: ก็น่าจะโฟโต้น้อมานี่มาขึ้นนี่มาขึ้นนี่ไอ้บุการีนี่เจ้ากันมาดูมาขึ้นนี่มาขึ้นนี่บุการี
1: โอ้บาจี
0: มาขึ้นมาดูนี
1: ่ไอ
0: ้นัง
1: ไอ้หลงช่วยดักสิบาจี
0: ไอ้เจ้าสิบนุ่มิตุดานุ่มิตุดานังนั่งมีเล็กแต่ไม่ขุดองจ้าบลาวรกาไอ้บุการีนี่เจ้ากันมาดูน่าทุกข์เจียนเกลือบชูนังบุเทงนับพมดานังบุเทงนับพม